0: พายเจ้าจะเล่าให้หนูให้กอกดูพายจักตองมาบ่าโอ้ซึ่งมึงหนูซึ่งมึงตองพี่ไหนกอกดูกรึงแซบบ่าซาบะตองฮัลโหล
1: ดิปอร์กามบุก
0: อาวดิปอร์กามลำสก
1: อยังกำลังกันนิสวดระ
0: อาวดาก
1: ันจะรู้ไหมว่าโลกดินสิล
0: ำนุ่งสิเอ้ยกามตองซากระดี
1: อ๋อวันนี้อันซารังค่ะอันดับประเทศน
0: ี่อ้าวซาลีอามุนบ่ฮัมไบ
1: ซาลี
0: อ้าวถ้าเกิดฉันสักชาติดำมุ่งสัตย์ยากก็ที
1: ่เอ้ยบุญยศจาระด้วยน
0: ะด้าด้าก่อนด้าก่อนพายุจาระว่าสินิสงุ่งสินิบาร์ทักโอตุนิจโอตุนิโกตอร์ฮัสเตบอาบุบะบุบุฮันยูไฮกอกดุกยาสักนี่แหละเนี่ยซาบุบะตงพีHello.
2: Hello, hi.
0: Hmm.
2: I'm just trying to go. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
0: house.
2: I'm going to go to the house.
0: それそれけ부지사이만가나블라나
2: 이스테트케부지카오모이거어멍나이타이거탐스나이텔랑강간에텔랑라마사라스스탄간바이
0: 아우벨라이켄차카함바이아우승사이만라이캬시니조토니하스테코톤카라자스탄바디인게타키샤승문고승바홀라이탕라시나이어저라고꼭두파이작동을봐보노나싱리아보이보노다닥시작해나다봉니승웅하녀하이승필라시나할로
3: 할로보니까사이동
0: 아우람석피로하녀하이녀노
3: 라저스타는가나
0: 아우아우에이사카나고차그디다어다북대기승웅시나이저도니시콘하스텐게아우한바이한바이
3: 한바이
0: 아우바디인게승사이만라이캬승조두니고토르하스텐카라제스탄조두니지군테테헨케구와토르마니비싱고타보바디인게승몽바이승테키샤승몽고승바홀라이탕라이진아이다보콘카시니다모가시니트리포라비싱니승라이진아이지금사이면어신이디브라하스테고감이암사이라고는탕은야디감이암사이말라야신이라바르바간라바르바리벨라이크노고톨고톨크승누고박사바부티라드로박사바카이드로박사바기사돌작박사바파이티파이티암하이록바디인게아우라바르니포지션어허니마노신이디브라하스테바로타고토니비싱고보남바라통라바르담하나캬라바르스나무이카이프로덕션카이테니시니들브라하스테부승남바라통바로타고토니비싱고할로할로아우코랑카나양마니바게양하뇨하이곡둑노사수위마르카다북니승몽하녀하이어번어동피나이타신고승기리마니바디꼭두파신고당근낼래네이샤보바동피할로
2: 할로바야는대척구선승라
0: 아우나고브리제스안가차가디
2: 안브리제스베거절하니마라고거래도이아타쿠
0: 라다건다건
2: 하루
0: 아우이다북니승문카드라버르스나무이티사타니오시니티브라하세바로타고토니비승고부숙자가워토부일라오다세케노다나탓이